เมื่อชุมพลกาวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละเมินมาตามจบยังไม่พบล้นกาวที่ชนภาษาลามานครละเมินมนตามจบยังไม่พบอนุ

ความของใจงามครบแล้วมานลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพอข้าวเขตรังควันมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไปใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมันนั่งอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่รวน